ากเอ้ยเมื่อตางปูตางเข่าเตนาจังบ่าเนี่ยเฮาเห็นกวางแกงฟ้าหน้ามาลิงจวนกายหน้าสังเน้อแป้งเน้อเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหน้ายาลาผุนขวัญเงาอายเอ้ยไก่เถือนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตากมาเก่ายามหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอพี่เอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียแต่ได้ปีลาเอ้ยบ้านเอื้อนเอ้ยเป็นย้ำยาสังปีนังทรงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ยสาย

0: ังงั้นนายสนังอําที่เดเมืองหมดล่ะหรืออสิกิมาแกที่เมืองหมดสายอยู่กันนายมาอํารถเมืองกีลารักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี้แกเป็นได้รับเมืองเปรียงแต่ติวบังกาตาปลาโอเคปุ้ยอ้าวตุงเงินงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยเงาะเอปีทางเงาะกลางเอปีไม่สังเตมาคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใครย
1: Hello.